0: บอกว่าจะเข้ามาอยู่มิตายาทำไมจะก็ยายาเข้ามาไอ้จ๊ะ
1: Hola tortuguita, soy Bruno y nuestro osa. ¿Qué le dice a un jaguar a otro jaguar? How are you?
0: How are you?
2: Hola tortuguita.
0: Hola. ¿Qué le